ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุงบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็จักยาบ่อไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มในก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมันทอลอจักละบักตัวลำกาวยาวยาวหน้าดาดาดวนดวนซูนก็สอกโอ้พุงที่เอกเรียเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวที่พุงดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ตอนนี้ลำบาลูตกลำจาริมูหอตายอ่ะดาลำโลกบ่าวดาลำจาไกลครึ่งเกี่ยมเตาลูตกปังมะโมหลานั่นละก็เวื่อมิเรบันเมื่อตำเรียเวื่อมาตำตึกหมอนักไล่หึกหมอนักไล่เติมในเตือนับเติมในเตยตาตาอุ้ยปามไล่ชาโนคลาโนไซตัวไล่อยู่ชวนไล่โนไซตัวไล่